0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันพี่ก็จะมาขันซาแกอ่ะบาบีมะนี่เราจะมางูแกคุณยายอยู่นี่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศิรีดิอัตตัศิรีดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกกระดิ่มาดิติชิดแต่ละงาอ้างงูไม่เหมือนสุพี่แล้วจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบกว่าเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอบลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลา
1: 你到哪去呢？可以去呢？呀。

ปาบงลีปาบงลีเนี่ยกายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบีมะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บาผิดบ่มะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแต่ดาบงาอ้างวยเมซุปิรจม้าตัตติงวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตั๋วเด้เอ้ยจะ60ตั๋วปาตั๋วเด้เอ้ยไหลบ่60จะมาจ๋าบุ60ตั๋วก็ช่อรอบ่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแหละสิเด้เล

sorry jero won ba myu sha ni yaw ngwi pyo sim sa nga mi ka lo mcdm a ban mi lamai pye lai wan sai punch tum shi ka ni phe ngai padang shi ko na thon shla ya ma ro sna re ya shong nan ku na gum shen myin pye nap ni atik anan we la chrome eye sang phom mu tu ni a arun rai sumat de la ma mu tu kyan e tu ba kun mo phile chin nai la sumat roi a mu tu mo chen na ya na mu tu phile chin nai le ka sha pro ai shi ka pe ta mu tu nyan na re ဝန်ပေါ်မွန်းနဲ့ရှာလို့ဖြန်တပ်ကြံအရာဒုက္ခပကွန်မောကွန်ရှမ်းမြင်ဖြန်တပ်နေအတိတ်အတန်းရှိကြံဝဲလာအာမချောဖြန်ဆောင်ဖောလီနေတဲ့ရောင်မန်မောတဲ့ခဏဝါရာအိုင်ဆောင်ဖောနေစမတ်ဝါယာမတူဆောင်ဖောမတူနေဖဲဖိညံမဲကဆွန်နာစမတ်ဝါယာမတူမုံကျဲနာယာနာမတူဖီလီချင်းတတဲရင်လဲဝါဆိုင်အထွေးသာမန္တလေးကော်နာချင်းဖောမှုမကားတဲ့မလီခတင်ယံရန်လုံဝါအိုင်ပြန်ကဆက်ဆောင်ဖောလီဖုန်နေဖဲခင်အေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေချင်းကဆက်တဲ့တာတင်ခရိုင်မတူခါဆောင်ဖောလီနေမောချန်စာမရွာရမကျော်ဒူဘောက်ကမောစက်တမတ်တောက်ကွန်ဆူမရှိနေတာရှီယဆိုရှယ်မီဒီယာအစာကော်နာရနာစွန်ပြည်ချင်းလိုက်ကမရတတဲ့ရီတင်ခရိုင်ဆောင်ဖောမတူနေကူနာဆောင်ဖောထံကစပကာစမကြည့်လမ်းနေလောလောခရမရမကျော်ဂရမီအံပြိုင်ငါနာဒဲမဆာနီဖဲမုံကျေနာရနာငုံမြင့်မတိုင်လမ်းကမရတိုင်ရီအဲမပြင်တာခါဆောင်ဖိုးလီမလီလောမနာမနုခုနာကောလပ်ဆန်ခင်ဆက်ကောနာမွန်လခုံတူခရာငိုင်းငါနာတူဘကမောစန်တန်ငိုင်းနှွေဦးရမလန်အားအရန်ရိယမကျော်ကျေနာယာနာမတူတဲ့စုပကာမကံပုန်လီနီမိုယာနာတာဂရောင်းနာရော့ဂျက်ဝမူကငိုအကူဖီယာအိုင်ငါနာတူဘကမောရှယာဆိုရှယ်မီဒီယာအစားတာကာမရာတိုင်းရီဒဲကောဒရုံကမ်စင်တန်တိုင်းကွန်ရှယ်မြင်ဖြတ်တပ်ကိုမုံရွှာနေမတူအိုင်အရုံရန်နေပေအတိအနံဆိုင်လာငှိုင်မကျော်မုံရွှာနေရအကျူးစပကာဖဲယာနာဆွန်ဆွမကြည့်လမ်းနီပြင်းရှုံငှိုင်ရင်ငါနာရော့မလန်ဖုန်နင်းပေါ်လငှိုင်ဆွနေလာမုံရိုင်းငါအိုင်ဒရုံကမ်စင်တန်မြင်ဖြတ်တပ်ကိုချင်းပေါ်မုံတော်မန်မော်တေပြန်ကွန်ပရင်နာမတူခင်ခုံခုံကူနီအောက်တိုဘာထုံကောနာစက်တင်ဘာစတာလမန်တာဆောင်ပေါ်လော့လော့ဆိုင်လာငှိုင်တာကတာတဲ့ရွှေကူလပရန်ရွှေကူတဲ့မန်မောလပရန်တာကင်းအေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေရတင်ဆက်တဲ့အမကျော်ဆောင်ဖောနေယုံခွန်ဒရမ်တန်ဇမ်ရာဆေရီလမ်ဂျေလူရယ်မတွန်းနာအမေရိကမုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေနယူးယောက်မုတ်တုံယူရန်ယုံဆောင်ချဆွမ်ဆန်စလန်ပါဦးကျော်မုထွန်ပဲမဒီစတော့ဟိုင်ဖုန်ကလွိုင်းရှိကပဲတာမတွန်းညာနာရင်အမေရိကမုန်တန်တူငါအိုင်မြန်မုံရှာနေပေါန်နာနယူးယောက် UN ရုံးတူဆောင်ချဆွမ်ဆန်စလန်ပါဦးကျော်မုထွန်ပဲမဒီစတော့ခပ်လိုက်ဖုန်ငါကလောဝိုင်းရင်မြန်မုန်တန်နာဆွမ်ဆန်စလန်ပါဦးကျော်မုထွန်မုန်ကဝန်ပေါန်ရပ်တော်တာမတွန်းနာငါနာမတူမုံရှာနေအမဒီစတော့ရမတွန်းနဲ့ဖုန်ဖဲစက်တင်ဘာရှာရှိစကူယာရှင်ကလောဝိုင်ရီဒဲလမောင်တာတောင်ဆန်းစုကြည်ခမ်ဂျာနာမတူအကူဖြဲလမ်ကျဲရောင်းနန်ဖောင်းနာမြန်မုံစွမ်ဆန်းစလန်ပါဥကျော်မိုထွန်အန်ယူဂျီအစိုးရမိုက်ကလမ်ခရီမန်တပ်ခရီမန်တောစမာအောင်နီမုံစာတူမဒီစတော်ရှိကရောကစွမ်မအိုင်ရီဒဲဖောင်ပွဲပြင်းစတိုင်လစ်ငိုင်းနီပလမငါလမ်ဆန်းလန်းစွန်ဒန်နာစာဒူမအိုင်မုံတော်ကူနင်ထမုံရှိကူအတက်ဆာနေမုံကမ်ပင်းတဲ့စိန်နာမြန်မာနေတောင်မတွန်းပုံပန်မအိုင်ရီဒဲမုံရှွာမဒီစတော့ခပလာရဖုံဖေမုံကဝန်ပေါ်နပ်တော်ချမြေမုံရှာနိဖေကုံလဲတိုင်ငါအိုင်ဆွမ်ဆန်စတန်ပါဥကျော်မူထွန်မုံကဝန်ပေါ်နပ်တော်ချမတွနာငါငါနာမတူတရာဥပဒီငါတွက်လိုက်လမ်နိဖေဂွီဂွီကလောငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်သက်ဖေမိုက်ကမုံတန်နီယုံကွဲကမ်နာမတူကွန်ရှင်မလက်ချက်ရှမင်းတဆိုင်ကောင်းနာမတူမုန်ကန်မုန်တန်နီယုံဂျုံဂရိုမတီရှောနာမတူဖီလစ်ချင်းနေရီငါနာပွဲပြင်းတိုင်နီဆွန်မိုင်ရီစက်တမတ်တရှိစ်ကူရရှိနီတရှာအော်စတေးလျမုန်တန်စစ်စတနီထမုံမေကမုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုန်ရှာနီဂျုံပုံနာမုန်ကဝန်ပွန်ရပ်တော့မြန်မုန်ဆွမ်ဆန်စတန်ပါဥကျော်မုန်ထွန်ပဲမတီရှတော့အိုင်လာမုန်ရွှေရှမုန်မလန်ပဲကလောမနာအန်ယူဂျီတပ်စားတောက်တာထွန်အောင်ရွှေအော်စတေးလျလက်ထရပ်တော့ဆလောင်နီမုန်စာသူရှောင်းလောမိုင်လာမကျေလွယ်ရီမတွန်းနာလိုက်စာမုကလုံးသမြန်ဖြန်တပဘုံလီနီလခေါညာတမတွမနယ်ပြန်တော့ရင်ငါနာမြဝမကားနာမဝံပူကပ်နာစတီချိုအိုင်လမ်ခင်အင်းနီဆုနေရှိကပဲတမတွညာနာရေပုံမနယ်ရှလဖြန်တပခင်အေးတပ်တချူငါအိုင်လိုက်စာမုကလုံးတဲ့ဒ
รูมกำซิงท้ายกุมเชมยิ่งเพียงแต่ปะวันถอยบุงลีนี่ละข้องยาตุเปลี่ยนดาวยันต้องง่ายจ้าบุงลีเปลี่ยนง่ายจันทะมีว่ามุ่งเด่นสุยามกานาวันปูกับนาสติจอลามเนกโลเลวายงานาเกียโอชิกาทอนชนาตะโกนาสุนไดรียิ่งเพียงแต่มกานาสับตุมาชดาคุ้มสมเด็จคุ้มลียาชนีนิจะวันถอยบุงลีเจไรซามุกลมล้อมยามมุ่งมีว่ามุ่งจุดมีอันจริงยังจะเปลี่ยนดาวยันมาไอรีกุมเชมยิ่งเพียงแต่ปะบุงลีนี่เปลี่ยนเองมั้งจ้อมุ่งชวนีมิสังนากูดูมคุณเดมกวยรงไอมุ่งชวนีมุ่งง่ายงานอะไรแค่ยิ่งกานาสุดง่ายกินราชิกานีจ้าก็สับเดียวมาชดาคุ้มสมยาชนีจ้ากุมเชมยิ่งเพียงแต่ปะบุงลีดูว่าจันทะมีว่ามกานามุ่งมีว่ามกัดจุดจริงยังท่าบงลีเปลี่ยนนะยูสเน่ลำเองง่ายลำเจลุไอกุมเชมยิ่งเพียงแต่ปะจึงพบมุ่งเพครั้งลำขาลำก็น่าเพียนกวนหลังนักบลูมช้างกวนนี้จะพริ้นนำดูสกุดง่ายเรจิมอนเพียนสมัยลำกราวน่าลบวายเรียมจอบุงดีนิเพ่มาดุงด้านน่ามเรียกทองนิเพ่ปมวัดครักสัตง่ายเรียงงานอะไรแค่นี้สุดไอ้สับดูมาสตาคุ้มลียาชนิดทับมันมอร์นิ่งทอนซิงคันมาเก่าเจ็บบุงนี้ปมวัดครักนะขณะสมัยลำงาง่าเพ่ก็มาตุสก่อนง่ายงานอะไรแค่ยิมกานาสุดง่ายแต่ทางกาเคียมใส่ชิลง่ายแต่ชิลคอนตรงชีกูนิ่งทอนมากาเทมงกุมเชียนยิมเพียงตับนิ่งสับดูมาสตาคุ้มลียาชนิดทับบุงนี้ปมวัดครักเต็มจอมุมเรียมชามเรมลีคลายลำเจลุเอรีชีกูนิ่งทอนเจมีเพียงแต่การเจ้าไฟจ่าเทบุงลีปอมลีลาวันช่วยบุงลีเจ้าปอมคุ้มสละวัชครับสเดลามเจด้วยแต่ทางการพักการนิ่งตอนแต่ปัจจุบันการเรื่องสับดูมาชดาคุ้มลีอาชนิดเจ้าไฟตามสมเจ้าปอมกรุลาวันช่วยบุงลีเจ้าปอมคุ้มละไงละวัชครับเดลามเจน่ะเดี๋ยวจะมุ่งชวนเจ้าดุมจานีคลายละง่ายงานาเคโอเคยิ่งกับทอนชนาดับก่อนสุดง่ายกุมเชียนยิ่งเพียงแต่ก่อจึงพบมุ่งดมกาเดบุงลีคูนาที่มุ่งสัตย์ลำเพ่มจุดมันเวกรอง่ายมิจ่อกินจ่อรุ่งก่อนามโมยิ่งเพียงแต่บังบุงลีเพียนเพ่สติมจานางานามจู่สับดูมาชดาคุณคงยันช่วยเทเลกาเฉพาะนาไม่ชาพงจอมไอ้ลำนี้ก็รอนามจู่อาคักไอ้ลำง่ายชาสมสันองคมนามจู่เทบุงลีเพียนชดาจ่าชีกาจ่อนาสติมจานาดาชกูกุจุทูดานามจู่เพ่โมสติจ่อเลกาเฉพาะใจลำเจลุเอริพังจุดมุ่งนะข้าวลำพูนาเฮลิคอปเตอร์ครึ่งนาชราล้อมใหม่ดับชราเพ่กุมเชียนเมียนเพียงดับนาใบลูนามุดูถึงสัตว์ไว้มาจอมจันละจันนาเป็นง่ายงานาเคียนอินิสุเนชิกาเป็ตามุดูญานาเร่จึงบอกมุ่งดอกข้าวลำพูนิ่งทอนาเฮลิคอปเตอร์ปาล้อมใหม่ดับชราเพ่ใบลูนามุดูกุมเชียนเมียนเพียงดับงานาถึงสัตว์ไว้มาจอเดลมันทามจันละจันนาเป็นง่ายงานาเคียนอิชิกาทอนชนาตะกอนาสุดง่ายสับดูมาสตางคุ้มสมยาชนาโดนาชิกาทากโอพุทธาโอเคียงวังข้องลำพูนิ่งจนกระทั่งทางง่ายดริปมาเซชโตสุ่มชีมกาวนาอเมปอเฮลิคอปเตอร์ปาชิมดับชรานิเปแกเอดับนี้ทิมสัตกวัยครูมุใจปังยินเพียงแต่มกานาเป็นทางทิมสัตวัยมจอมจันนี่ละจันนาเป็นง่ายงานาสุนัยรีเนี่ยมุ่งมีว่ามุ่งจริตเสร็จตัวสมชีกินราอามาดูอากาศไกลเฮลิคอปเตอร์ปาล้อใหม่เนี่ยเพียงดับเทมุ่งชวนดับนิเพกแกอิมกานาสับดูมาสตาชิมเสียชนิดาสิงลาลุยเรแต่ส่วนสิงลาครูไม่พังกุมเชียนเนี่ยเพียงดับเทปีตุสินิโกฉันจะชราเปไปทางลูนามดูถึงสัตว์ไว้มจอมจันละจันนาเป็นไงเรงานาแกอิมกานาสุดาไงแต่ทางกากุมเชียนเนี่ยเพียงดับก็เพียงกุญชพรินามดูปุตตาโอมาช่างโบนางมุนมาเกาครูปินนากระทองนารัมมามเรลสร้างจักรูชีจันเพกไว้มัดไว้ซ้อนอะไรทอนามดูงานากระทองกระตาตาปอตาสกายลำนิมงงานอะไรแกเอชิกาตะกอนาสุดางายเร่แต่บุกเอาทำจันไปเป็นวายก็แกเอเจมินเพียงตับละประมาจันเรียนเพียงชีอัตเตนซิมซ่าอัตเตนละต่อเคมีจูซาจูชีสเนตนิงก่อนาพังนาแกอุอากินราบริลามกัมปุลินีไปกลัวนำตัวจูอาไอแกเอจับนี่เพ่กินราปีตุสเนตเจมินเพียงตับนี่ขับชินักสัตย์อาเมจอเป็นเรียลามเจลุเอร์เร่แกเอเจปองปองจับนี่ก็จุลัยชตากังโดจ้าจริบุกามเซชตอสุมชีจางอายเพียงจับมังเกาเปสิงลาลูเอซอนยะเซปติมาชตาทามโมแต่บุกาอามตุอักยักไกเฮลิคอปเตอร์ครีนาชราละง่ายชาล้อมายเพียงดับเพะกระทำนาเปสิงลาลูเอเรลามเจนไวชิกานิเปะและจังสเวียละมังโกใจเกาะมุเซคูเรชิกานิเปะขับลามดัดไอโซไรจูรุนปอมิวชานิยองเปะไกรเจจูกบาไซลอง

0: Nostin ang napamo ka ba mo siyuko ka dilasay?
1: Dudon mi nule pa ulenao pol na zaten MCDM chin lai zau program sin jibay kan laubu. Tui chane sin zar khasong tutang lor kong pol kan run lau thanding. Amai sabika, Amerikani atleng tu, Myanmar mi polin, New York kwai, UN zung pi maya, ramplai ucho muthun, anlung kimna anlang tertu, US tleng tu, Myanmar mi pol, komkomin, New York kwai, UN zung pi maya, ramplai ucho muthun ju, anlung kimtu, anpaulangasi. Myanmaram thon pe parme UN ramdang palai ucho muthun ju, UNR umbet dingin, Global Action for Credential Campaign 2026 thon, our UN Ambassador H.E. Chomuthun, True Voice of Myanmar Timi Thulu thon, anlong kimnak du phornak chu munram chan September thani lai kwa nia antwa si chumi programa do aung san su chi hardam se tin thacham nakin an thoki myamaram plai ucho muthun NUG chauza sungtel ramdang lam tang boy rozima aung khal akai tu simnak anai si chu the in poi to anak lam tuan vau nei tu polin Global Action for Credential Campaign 2026 tu simfiang nak an nai aratel tu ramkul tinin le pol khom tilin palai polin kham pai thon pe parin an du dan pol an sim si chumi i tua mi mi pi lung kim nak poya UN in Myanmar mi pi pol io tu ram palai u chaw mu thon chu UN a um pe dingin dan nei lawin mo nak pol atua tu thasum mangral sang pol chu ram kipisin nol dingin le ral sang ok nak chamral thai dingin ram kip din hunin bom chiao dingin program torel tu pol chun an sim chumi program chu New York khoi ummi NYCBC in an hau ha mi si American thleng mi Myanmar ram shin mi phun pol thong tel an tel tia NYCBC in theiter nak an nei si apani na ka manli sin bamo asau mi ral sang long pol kul kyang kap an set swa thai tin KIA in anthantu manli khoi sin bamo khwai asau mi ral sang long kul kyang kap an set swa thai tia KIA theiter nak lamchun cha an swa si atu September thlasunga hin KIA le tangkop polin ral sang long pi kul kyang kap an set swa thai mi chu KIA theiter nak lam jungin atu vekin theiter na an nei mi si September thani hlei rok ni jing lama shi kui sin bamo kholama ral sang long pathum apoki shi ku peng wema chi khwan thlena KIA hau ha mi dau thleng tu ral kap polin an ka ronga long pi pakhat apili atang mi long pi pani khal dung an her sal tia thaisi chuwek thau thau em bamo khwai sin long pi pasari an suki sing khan li lon kiang le jim bong kianga KIA le tang kop polin an kap ronga long pi pali apil tia an sim man li sin asau mi ral sang long pi pol telin phalep long tun long le speedboat ral sang long pi thuri phurnak long pi pol shi ku le bamo kar laka an rak kap ronga long pi kul kiang kap apil tia an sim September thani hlei li khala bamo isin asuk mi ral sang long pi pakhat chu khia e le tang ko polin drone thon an rak kapi long pi pakhat apil bekin September thani hlei thumni khala shi ku le bamo kar laka ral sang long pali chu an rak kap thei tia min sin nak vekin thei si thasum mang ral sang pol chun ral sang long pi pol thon manli isin bamo khwa a e in le shem sai pol le bom tu pol an kwat re rau mi chu khia e le tang ko polin rak khamin an kap thei mi si MI 17 ral sang wanjam asiat swa thei tu pau pa ka pha drone team pol chu sun loi nak sum pai ting thong sha an pek thu magui ram then miang peng twin map pyu khwai rami thasum mang ral sang poli MI 17 ral dau nak wanjam an rak ka thei ronga pau peng pa ka pha drone team pol chu sun loi nak lak song le certificate an pe tia NU jin cha an so si chumi sun loi nak poi chu September thani kulnia NU ji le magoi further unit lai lak achau za polin an tua mi si chumi programa action president duwa la shila in thusim nak anai pau pa ka pha drone team hau ha tu tuan vau nei tu ye bo ku chanin operation thu la sim fyang nak anai chuthia ramding khom tlang boy mawin khain tanin sun loi nak sum pai chatting thong sha lak song ape lai lak makui tlang boy big dauta ye thun zo in sun loi nak certificate ape tia the si chuthein NUG tlang boy zung wenji Dr. Zoe Su, whom him nak lam wanzi uyi moon le makui unit, wanzi sang uchi win mount kalin, an sun loi tu sim nak an nai to te in. อันสุนเลยมีรันกับปัสริไอโออินเป่าแปงปากาผาดวนเบาในตู้เย่บนนักขาอินลุงออยทูอสิมซาลิรำนึงของมันจิชกมาเวงไข่ตันและเจ้าตาเย่ทุนจออินเน่นักทุสิมนักในอินโปรแกรมอันเทเดียเทซีมีปีรัลกับโปลีลุงรวนนักทนทชุมบังรัลช่างโปลีวันสำคัญอันกาไทยรวงอ่ะไม่ลำขละรัลช่างโปลีอันหุ่นปีบิกโปลคัลนอร์วีวาวดิ้งอินอันจะสวนนักอ่ะไทยจะนักอันไหนซีเมียนมารำสวกอเมริกันรำมีวันอัชเชลเลนส์ตูปันรูจาจูอัมัดทนอันเนี่ยยูเอฟซีฟลายวิกาสวิตาคับแชมเปียนซีนักอากิลฮิมไทยทูเมียนมารำสวกเช่นรำชิมนิพุนอเมริกันรำมียูเอฟซีไฟเตอร์แชมเปียนโจสวะวานินโจสวะวานอัชเชลเลนส์ตูบราซิลไฟเตอร์อเล็กซานดราปันรูจาจูอัมัดทนอันเนี่ยยูเอฟซีฟลายวิกสวิตาคับคัลกิลหิมซาลเทซีฮีชาเลนจ์ทองออกนักจู่เซปเทมเบอร์ทานิกุลนีอันตัวมีอสีอีวอยงาอันทองออกนักกะวานินอันเนรวงะยูเอฟซีฟลายเวทสุยไตขับขลาวอยนี่นักกิลหิมเทซียูเอฟซีทริทรีวานิอะไรเจ็บป่วยสิมีวานจู่ป่วยทกจานิสินอาไว้ขันนักกินเนตบิกจานเตียงทองออกนักปอลจู่ปันรูจ่าอายินอัลโลดลิงโซนสิวานฮีอาไว้งาปุ่มเปียไตเซทอนอันเนทไทยเวกินปันรูจ่าอีท่องเล่นนักขลอัฐบีกินอากิลหิมอกไทยรวงอ่ะได้ปอลิมัดเปียกเช่นจัดนักอ่ะมัดทอนอันเนนักขลสิจรวงอ่ะป่วยตัวเรียลตู่ปอลคลินวานและปันตูจ่าอีไวงาซุงอันท่องออกนักอ่ะ UFC 331 Fight of the 19อันชิลิเล็กตู่ประคัดเจียจูลักซองอ่ะดอลลาติ้งขัดเจียอันเปียก UFC อันทันอัตูท่องออกนักอ่ะวานและปันตูใจอวยหินะอันท่องสารนักรีเมชอสีเลยะวานดินมุนินอ่างมี UFC flyweight สุดใต้ขับแชมเปียนบอยคัลอากิลหิมไทยมีสิให้ทีเนนักรองอ่ะวานจู UFC รวมออกนักอ่ะวอยเล่นเนี่ยวอยเล่นขัดเน้นวอยขัดสูงติมีมินชินนักทับบิคัลอ่างอีปันรูจ้าจู่วอยเล่นกว่ารวมออกนักอัติลนักอ่ะวอยเล่นลีเน้นวอยง่าสูงติมินชินสิกะเลติดิมเดียวเฟตูบอลลำจินทีนินเฟไทยทูกะเลมิวสินลายหลังที่ดินลำจีนจุลำจีนอันผิดรวงอ่ะที่ดินลำมีควอลองดูตู้ปอลเดินหุ่นินกะเลที่ดินลายลูฟิลตันลำตองซิลตูซินลุยชินไปกัดมูโซลลายตุยเจียวลำจีนในสินเฟอไทยทูไทยสิจะมีลำจีนตรวนแทนขันหุ่นปอลจู JCB 7ปีทอนลำจีนเร็มหนักอันตัวเรเราเตียไทยสิจุยเลยลายตุยเละกัดเตลหุ่นปอลจูเช็คนักเกตโปลเล่ราช่างโปลอันรวงอ่ะลำจินเทนขัดอันผิดเดียเทสิกลิมิวอ่ะไม่สาอากางิแนวหักประคัดเตลินนูมีปฐุมอันทิทูสกายรำเทนกลิมิวจัดอูตีราเวงอ่ะไม่สาอากางรวงอ่ะแนวหักประคัดเตลินนูแนวปฐุมอันทีเดียนุนตูขศนักรุ่นนักประตูโปลเนนิสินเทสิเซปเทมเบอร์ทานิกุลรวนขัดจานนาซีเล่ขัดรองอ่ะจัดอูตีราเวงอูโชลำจินกบายนาบานเคียงอินปะคัตตาโซลาร์เลแบตทรีเปนักสินอัสตุกิไม่สาอากางเตียอันซิมอธิมิจูนูนาวโพลอันซีนาวหักปะคัตเตลไม่สาอากางเปกาอันไทยเหลาซิดิงออกซิเจนงาเหลาอินอันทีอสิไทยอันตักซาจูไม่สากางนักมัลเตลองอุมเจลขัลอากางสิเหลาเตียนุนตูขศนักบูรส่งเตลปะคัตจุนอันซิมไม่สากางรวงักกุมเล่ขัดมีนูมีนาวหักประคัดกุมซอมทุมเกียงกับมีนูมีปัญญอันชีอันรักปอลจูกะเลมิวเซนปีเสจงะข้อส่งนุนตุข้อสักนักปอลกอมปอลินอันกวาดสิอินปุ่มปินอากางเลียอากียงอีบานเลอินปัญญขัลมันไหลอาเซียตยาเทสิไม่สักกางนักมุนจูกะลีเป้งปีเป้งไม่ถัดบุรส่งเตลปอลเลข้อส่งนุนตุข้อสักนักปอลเลียเวียงมีปีปอลขัลินไม่สาอากางนูนาซีประคัดสองระยะไม่อันมิดไทยเตียเทสิกะเลียริดไทยซี 1.9 billion MMK มันอันไก่ทูสกายรำเทนกะเลียคอปีชั้นมีเอาซีเวงะริดไทยซี 1.9 billion MMK มันเซปเทมเบอร์ทานิเลงอันเนียอันไก่ทูรัลช่างโปลินเซปเทมเบอร์ทานิกุลชวนขัดเนียอันตารังสิตรวนว่าในตูโปลินทูลาอันไทยรวงะนูเนียงเซียนวูมีอินอันเชกิริดไทยซีมุมติงสรีเละท้องสอมรกเละฟอนอันกายเดียเทสิเนียงเซียนวงจูกะเลมิวมาปลิกจงอาริทเทสีทอนเปปารินทุบไว้ตัวสักดิ่งอันรวยเดียเทสิฟลามาเป็นเส้นหล่ออันสวัสดิ์ทกทูเช่นนำกุลฟลามคอปีเมียนมาร์อีโคโนมิกแบงก์เป็นเส้นหล่อจูเซปเทมเบอร์ทันที่กุลล้วนขัดเนียเอาไว้ขัดหนักอันสวัสดิ์เดียเทสิคนลายอุ้มปอลช่างขละเป็นเส้นหล่ออดีลไทยเจ้าไว้ขัดหนักหล่อสวัสดิ์ตูดึงปอลจูคัตินนิคัติสินในรายละเอียดกันละกะฟลามอีโคโนมิกแบงก์มาเรารีอิสวาดิงอสิโซเชียลเวลเฟียร์ Relief and Resettlement Ministry Deputy Minister Dr. Tan Zolwin, Chin State Natural Resources and Environmental Conservation Minister Owen Zo Ule, Rehabilitation and Reconstruction Committee Pauline Pinsin Lo Anpek Lai, ve vai nak an nei tia thai si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zau jan time pe tu du do min an za te para kan lung oi ngai